บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูจุตานาโพล่าจะมาแก่ขยำกอกได้นะขยำกอกได้นะเสียง